0: offerings, chanting. The clergies, in this case, will be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
1: ได้ไหนสิ่งใดที่ว่าประเพณีของเราเวลาเขาจัดทรงสการที่ว่าเพิ่นเคยเห็นแล้วเพิ่นสังเกตเบิ่งนะสำหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ unique สำหรับประเพณีคนลาวก็แมนแบบที่ว่าเวลาเขาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าแม่พ่อป้าพ่อลุงแม่ป้าพ่อลุงเพิ่นก็เห็นว่าคนลาวหันสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเฮามาส่งสกาดนะเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวเคมีนี่มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งนึงมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราฮู้หันอันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเขาเอาคูบาเนาะคูบามาสูตรอันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แมนสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamel I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
0: Mm-hmm. I think let me start with the advantages.
1: Okay. Right?
0: The advantages are in a couple of ways. Mm-hmm. Number one, the emotional aspects. Mm-hmm. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you're losing your husband and your wife or your children, mm-hmm. your grandparents.
1: Translated because I would forget. So, can I just ask Kamel, no, what's important about it? That we have to think about the death of the family, no? That because of this, the program of the family has to be like that. We plan and plan the schedule when we have the death, no? That everyone like come plan ล่วงหน้า no?ขน้อยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบไหนเนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมที่มาฮับเอาสิ่งแบบซี่ไม่บอกแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะThank you for that. And what are the other advantages?
0: So when it comes to the emotional aspects, when someone passes away, it's very stressful for a family. Mm-hmm. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to register a passing.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.So, Kamel ได้เพิ่มได้ว่าเพิ่มเนาะก็ว่าเวลาเขาสูญเสียคนที่ว่าเขาหักหันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแบบสตรีสแล้วก็หัก
2: บ่ได
1: ้หักบ่ได้เนาะแล้วก็อันความคิดหันมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบก็เราสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเขาเก็บขอสําคัญเนี่ยเก็บไว้อยู่ใส่มีอย่างแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบซี่คันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคําฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบซี่แบบของ

0: 很สําคัญนี่เฮาได้ไปว่าไปไว้ใส่ได้ไปไปไว้บอลsafety box บอหรือว่ามีปึ้มมีสอบอที่ว่าเฮาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนฮู้
1: คือว่าน้องคนเราเรียนการจิตการใจเพราะเขาบนเตียงเนาะเขาไม่ได้มีแค่การเป็นการใจเขาหน่อยแล้วคือจะใจเดี๋ยวนี้โดดแล้วมืออื่น
0: ปรับเลย
1: ปรับเลย so we not ready for that
0: that's right
1: so เดี๋ยวนี้อันข้าแม่คนที่มาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมวิธีใด
0: แม่นละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่ารอบครอบรอบครอบหน่อยนึงเนาะ
1: รอบหน่อยนึง
2: yes I can give you an example like how it can be a stressfulsituation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance mm-hmm. is, where all the bank accounts are, mm-hmm. where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic mm-hmm. duties or things like that. Mm-hmm. And unfortunately, he passes away.
1: Mm-hmm.
2: And guess what? She has no idea where anything mm-hmm. is, right? Because people don't talk about it in a relationship. Mm-hmm. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy. That's crazy, Kamel. So Kamel, open my mouth.example ให้สมเฮาฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขาก็เฮ็ดเรื่องธรรมดาไปเฮ็ดไปเรียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาห่างเนาะห่างเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าบางสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นฮับหั่นอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยฮับเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินค้ําหั่นก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใช้ปัจจุบันนะ so สิ่งแบบนี้เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
1: โอเคขอหน่อยสิขอข้อต่อหน่อยเพราะว่าคาเมลเว้านี่นะเพิ่นว่าครอบครัว1 2ผัวเมียเนี่ยระบบเหตุเรื่องอันนั้นธนาคารเหลืองแบงค์อย่างนั้นมีพัวมัดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่พัวมัดซื้อกับพัวมัดไปว่าในอันไปธนาคารถ้ามีอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นพัวหักมัดแล้วเมียบ่จังเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดพัวก็ตายก่อนซะ
0: เนี่ยสมมุติอันนี้
1: สมมุติสูตรแล้วพัวตายก่อนซะ
0: เนี่ย
1: แล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยัง
0: เกิดพัวสําหรับเดี๋ยวนี้นี่แม่หญิงนี่บางคนแม่หญิงนี่จัดการมัดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังมันบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดหมดนี่เน
1: า
0: ะมันก็มีหลายข้ออยู่ได
1: ้อันนี้ตัวอย่างเด้อคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหมดผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังหมดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปหมดคุณหน่อยเงินไปเบิดลูกเต้า
0: แม่แล้ว
1: อันนี้มีผู้นึงอยู่มีผู้นึงอยู่คุณหน่อยฮู้
0: บ่ว่าซื้อเด
1: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้เด้อคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือมาเพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นํากันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวขอเห็นแล้วก็บ่ไปเห็นอันบ่ได้บ่แม่นแนว
0: แล้วคาเมลเพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคําหั่นน่ะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นน่ะเพิ่นว่าได้100 over 100 to 100 million dollars a year
2: it's a lot of money
0: yeah
2: it's a lot of money
0: fly though for not lie yeah
2: and I would say that probably so when somebody prearranges their funeral right it takes all the stress out because now people know that you know what when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because whenSomething happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this, or I need this, or what did mom want in color-wise, or what they're guessing, right?
0: Yeah.
2: So when they do a prearrangement, the emotions are taken out.

0: do it in a calm way, right? Before anything has happened, long before. And they make good, logical decisions, not emotional research.
1: นั่นแหละคำว่าเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เนาะเพิ่นว่าอันสิ่งที่ว่าเฮาคิดที่ว่าสำคัญอาจจะบ่ได้สำคัญเนาะเพิ่นว่าอันสำหรับหลายการแบบเฮาซื้อหลายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นว่าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาเจ้าเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบใดพ่อต้องการแบบใดแล้วอยากได้ สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพ่อที่ว่าเออพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็เว้าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่
2: แม่นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ต้องการเนาะอันนี้ขนาดอันนี้มีครอบครัวหนึ่งแล้วพวกขนาดลูกเองเป็นไปซื้อนำอานาปัตติชาปัตติชาอยากขนาดซื้อแล้วเพิ่นอันนี้ขนาดคนลาวเขาเป็นถือเนาะโอ้เขายังบ่จ่ายเป็นอย่างคนบ่แม่นจังซั่นขนาดแล้วเพิ่นก็ซื้อนะโอ้ they feel so good though they don't care they don't even think about oh
1: แล้วก็ได้ไปสิเป็นยังไงอย่างเอลิยูโนฟลาวเวอร์ตัวใดจะอยากได้อันนั้นมันฮีตัวใดจะอยากได้โอ้เดสเปเชียลโลงเนาะเขาจะว่าเลือกโลงนี่เลือกโลงนี่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โรงงามอยากได้มีหนามีตาเป็นว่าแต่ว่าสำหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เขาสเปนแบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เขาจ่ายแบบสั้นเนาะ
2: สิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้ามันเป็นข้อที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเฮาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกบ่แม่นเฮาบ่แม่นว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
0: แล้วก็บ่ให้ชื่อด้วยขนาดนี้บ่ต้องให้ชื่อ
2: ประเทศนี้บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพลย์ล้ำซ้ำนะเดียวเพราะว่าเพลย์มันเลยไว้เพราะว่า
0: Yeah, I would. Okay, so the main reason why people pre-arrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases, you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who pre-arranged in 1979 for $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady who wanted sort of a casket and service and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900. She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything because it was locked in at $1,900. So you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price, not pay a future higher price, because costs go up every year, right? Material costs go up, labor costs go up, you know, so inflation.
1: This is how life is, right? Yeah, yeah. เขาแมวเพิ่นมาเว้าสิ่งหนึ่งที่ว่าสำคัญที่สุดเรื่องรายจ่ายเนาะเพิ่นว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามีหญิงหนึ่งที่ว่าได้มาแพลนอัน funeral ของเพิ่น pre-planning funeral ของเพิ่นนะ พันก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าบอกเพิ่นว่าวันเจ็ดสิบหกเพิ่นมาว่าวันแล้วได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่ายพันเก้าร้อยเพิ่นบอกแล้ววันนี้เพิ่นก็หาก็มาเสียปีกายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนเพิ่นมาเสียปีกายนี่เพิ่นบอกคำแมวเพิ่นว่าวันสิ่งที่ว่าคันเขาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่ แม่เพิ่นได้จ่ายเกือบพอสิบพันปัจจุบันนี้เนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนำกันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบสิ
3: That's great. I think that's really good for the Lao people because a lot of because we actually double do the service.

0: okay? Because back at home we have where a lot of our death just goes through the temple. Then you incur the temple costs, and that includes the monk and everything. And it becomes a very what do you call it, economical cost for them to have we don't have funeral home. So when we pass away over here, we incur funeral home and temple costs together. Yes. Yeah. So it is something that gets double when we have some passing in the Lao community.
1: Yeah.
0: I remember that from experience myself. So.
1: Yeah, and that's the laws here, because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Because there's legislation you have to follow. Okay. And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on what age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years to make it easier as a financial thing, like pay it monthly, for example.
0: That's right. ก็แนวเป็นกรรมบอกเนาะว่าสำหรับ pre-planning นั้นมันโมเมนต์สิ่งหนึ่งที่ว่าเขาต้องได้จ่ายรวมมัดมันบอกเพื่อนว่ามันเพิ่นมี installment เนาะให้พวกเขาจ่ายแบบให้มันแบบเชื่อคือเชื่อละเดือนบอกจ่ายไปมันก็โมเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาต้องมาหักเลย
2: ว่าเขาต้องหักวันใหญ่โดนว่าซื้อกว่า
0: พันธุ์ That's right ว่ามันแพงเนาะสำหรับมัน
2: ก็จะเรื่องละร้อยไปใช่ไหม
0: แม่ละก็คืออินสแลนด์นี่แหละไป So Camille, how do we help? Where do you keep that pre-planning money? And how do people access it in the future?
1: So I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected funds in Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties. Funeral homes don't get that money. That actually goes to a third party, like a trust or a fund, that not only has the government compensation fund that protects that money, but also the banks have their own protections within those funds as well. So it's like double protection. Those monies that are held in the family name. So it's nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto, but you decide to move to British Columbia. You can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
0: Okay. Sorry, before I translate that, is it transferable between people or between person? Right?
1: No, what happens is the contract is written for the recipient,
0: okay,
1: right? The purchaser and recipient. Could be the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Typically you don't, like let's say another family member passes, you want to use it for that. Because in contract it's with the person named on the contract. But you can have a husband and wife, whoever passes first, two names, you can apply to that. That's another thing you can
0: do. Wow, that's great to know. So, can I just ask Camille, no, that money that you have side planning, it protects that day, and they keep it safe, no? Can you just talk about money that you have side for pre-planning and been สิ่งหนึ่งที่ว่า funeral home เพิ่นบ่ได้จับเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้จับเพิ่นบ่ได้จองไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเข้าไป trust account ของอันของcompany อื่น company ของ third party เนาะแปลว่า company นอกจาก funeral home นี่เพิ่นจับไว้แล้วเพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีคิดออกพร้อมอันนี้ข้อสำคัญเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บคิดออกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไป in the future เนาะแล้วเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้และเงิน funeral home บ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไป company อื่น
2: ที่บอกกฎหมายตัวนี้เน
0: า
2: ะ
0: แม่นกฎหมายแล้วก็มี insurance พร้อมอยู่เงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มัน protect life เนาะ
2: แต่ดิฉันคิดว่า consumer

0: và cũng như sống sử nó thật của tay con nó thầy của
1: อันนี้เองก็คุณนายได้ถามว่าอันเปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหันได้เปลี่ยนได้บ่เพราะว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหันเฮาได้สองซื้อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสําหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตลันโตนี่เฮาซื้ออยู่พี่แล้วเฮาไปเสียอยู่ได้ย้ายไปอยู่แวนคูเวอร์เวลาเฮาเสียไปอยู่แวนคูเวอร์เฮา transfer ไปแวนคูเวอร์ก็ได้แต่เฮาติดต่อใช่มั้ยเฮาจะที่โฮ
0: มอยู่พุ่นเงินนั้นจะส่งไปพุ่นเด้อขน่อยเด้ออันนี้สําคัญอีหลีเป็นความรู้อันนึงแม่นเนาะ
1: Yes
0: แม่นเลยพูดก็สวยเด้อคือว่าใต้อยู่ใส่จะอย่าบ่ฮักจะว่า transfer อยู่แวนคูเวอร์มองอย่างนั้นมีที่เป็น all any placesEven the state too, right?
2: No, Canada.
0: Only Canada, that's what I do.
1: There are me and Corning too, I just saw you in America. I guess this is a perfect transition into maybe out of town, out of death, out of country, death insurance.
0: Overseas, yes.
1: Or it's something, ถ้าจะว่าเราคนลาวนี่มักไปท็อปไปเที่ยวเนาะคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ไผก็ไปแบบที่บอที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งนึงที่ว่าfuneral เพิ่นfuneral home เพิ่นได้บ่ได้กําไรนําดอกแต่ว่ามีสิ่งนึงที่ว่าเพิ่นออฟเฟอร์ให้เนาะสําหรับอันนี้เพิ่นก็ห้อง death insurance out of the country เนาะ
0: traveling
1: insurance yeah มัน cover แต่เวลาเฮาสูญเสียเวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะ
0: ไปเที่ยว
1: อันนี้ก็จะให้คาเมลว่า Can you talk a little bit more about the out of country death insurance? I think it's very helpful.
2: It's a travel insurance and not necessarily you have to be out of country, right? Because what happens is when someone passes away traveling and you'd be surprised every month we get callseither people on vacation or they went on a business trip, they could have flown to British Columbia or they can be in St. John's, right, on the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto, it's very expensive, right? Either it has to be on a plane or ground transport depending on where they are. Most people, when they do travel, you know, they do travel out of the country. And very easily, just the cost to bring somebody back and not including the funeral costs is easily in excess of $10,000 to $15,000 US. So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
1: อันนี้ก็แมนแบบอินสแลนด์อันนึงที่ cover แบบการตายที่ว่าเขาบ่ได้อยู่บ้านเนาะบ่ได้อยู่เมืองเขาออกอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary อยู่อเมริกาหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศอื่นเนาะอยู่แคนาดาก็เป็นก็ cover ได้เนาะสมมุติเพิ่นว่าว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกันสิ่งนึงที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งศพเฮากลับคืนมาหรือไป
0: ส่ง
1: มาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000ถึง 15,000 US เนาะอันนี้ก็แม่นอินสแลนด์ที่ว่า cover ซอยเหลือได้ cover
0: ซึ่งบ่ได้แพงขนาด it's not that expensive I bought it with my sister ขนาดซื้อเลยเด้อขนาดซื้อเลยเด้อเพราะว่าไปเที่ยวน้ำหมักไปเที่ยวไปเฮากับซูมิลีสน้องเฮาก็ได้ขึ้นหยังม่วน enjoy
1: อันนี้บ่ได้นักหนาไปครอบครัวเนาะ
0: I don't even think about that life and happier
2: Yeah. You know what it is? It's at end of day's protection, right? Because it's very stressful. Could you imagine you passed away in like Italy, right? Or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you put in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family.It's that team on the customer they look after to get everything to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here, right? No one's all going to one place, like Italy. Everyone's, they're going to bring that one person back here, right? And that's what the purpose of that is.

0: services.
1: Is to bring them back here.
0: Yeah. คุณแม่เป็นได้ว่าเนาะเรื่องอันนี้เวลาเขาสูญเสียหัน อาจจะบ่ได้คิดรอบคอบเนาะคันเขามี protection ตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเขาต้องได้แบบที่ว่าเว้านำประเทศอื่นภาษาอื่นหันมันก็หนักหนาเนาะเพราะว่าคันเขามี insurance ตัวนี้เพิ่นมีกั๊กไข่ที่ว่ามีโทรศัพท์นัมเบอร์เวลาเขาออกนอกประเทศเนาะให้เพิ่นมีทีมที่ว่า แบบได้ว่าภาษาภาษาหลายแนวภาษาภาษาแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สำคัญเขาว่าเขาจะว่าเราว่าแบบที่ว่าเขาว่าแบบอังกฤษบ่อันนี้ว่าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไปว่านำอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่นอินเซเลนต์ตัวนี้นี่รับประกันว่า
2: คุณซอยเรือคุณจัดการเมื่อทุกสิ่งทุกแนวอันเอาคนที่เขาหักที่สูญเสียไปแล้วกลับขึ้นมาเงินให้คุณก็ขึ้นมาคุณแม่ไว้เนี่ยทุกคนด้วยเดี๋ยวว่าแต่
1: So what happens is if you have pre-planned money, right, and you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral, and the person traveled back home, and they pass away there, and they don't want to come back here. They want to just do the funeral there. The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of the person here. So it's not, you can use it to go pay it there, but usually
0: Is it today's value?
1: Yeah, so it's whatever that value is that's gained interest, right? And that money all belongs to you, has nothing to do with the funeral home. And you make your decision with it. But what happens is that goes part of the estate, and then that becomes part of, you know, like there's probation laws when it comes to, when someone passes away, there's taxes to be paid. You know, there's things that you have to do. So can it be used to pay for it? Theoretically, at some point, but it's going to take time to get the funds because it becomes part of the estate. Just like the home and all this, everything of the asset, it's an asset to that person who passed away. Because it, let's say it's in their name, right, and they passed away, and the person passed away back home and they want to keep it there, they don't want to come back here. Well, then that fund that was there for funeral goes back to the estate.
0: This is the pre-funeral planning, not so much your insurance money.
1: Yeah, the insurance is only to bring somebody back. It has nothing to do with paying for a funeral over there.
0: Yeah.
1: It's just for traveling to bring somebody back.
0: Okay. สำคัญสำคัญแปลว่าเพิ่นว่าอันอินซูลินมันมีสองแนวเนาะอันนึงเป็นอินซูลินสำหรับเขาออกไปเสียอยู่ประเทศอื่นหรือว่าอยู่เสียอยู่บ้านอื่นที่ว่าบ่แมนเฮือนเฮาบ่แมนบ้านเฮาเนี่ยบ่แมนซิตี้เฮาอีกอันแล้วปีนี้เพิ่นก็เกิดได้ถามว่าอันใช้เงินใช้เงินตัวนั้นไปเฮ็ด
2: ฟิโนยูหันได้บอไปส่งสการอยู่หันได้บอคำตอบเพิ่นว่าได้สำหรับอินซูลินนี่บ่ได้เพราะว่าอินซูลินนี่มันคัฟเวอร์ได้เฮาเอาอันบอดี้มาไอคิดว่าฟอร์เกตติ้งเอาบอดี้เฮามาเอาอันบอดี้กลับคืนมาอันประเทศนี้เนาะอันนั้นเป็นอินซูลินตัวนี้มัน strictly for อันนี้ คันเขาจะไปส่งสการอยู่หันเพิ่นว่าก็คันเขาได้ pre-plan funeral หันเงินเขาได้เก็บไว้สำหรับส่งสการเขาอาจจะแบบที่ว่าเพิ่นว่าคันเสียไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหันได้เป็นมอบให้อันคนที่ว่าได้รับ
3: คือเขาเอาทรายเซชันมาเขียนสื่ออยู่หันเนาะคือลูกเขาหับเขาหับเพิ่นได้รับอันนี้แล้วก็ความตัดสินใจหันว่าจะใส่
0: จะใส่อันไปอันเฮ็ดส่งสการอยู่หันได้บ่คือว่าอันสิ่งหนึ่งเพิ่นว่านี่มันมีเวลามันเพราะว่าต้องได้กลับคืนไปอันคันเขาไปถึงเอสเตทเขาต้องได้ไปถึง probate อันนี้รัฐบาลprobateต้องได้หักเอาแท็กของเพิ่นแล้วก็ต้องอันนั้นเงินหันจะเหลือบ่เนาะอันก็จะเหลืออยู่แต่ว่าเพิ่นว่ามันใช้เวลาอันนี้ อันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งคันเขาอยากไปส่งสการอยู่หันอาจจะได้จ่ายออกนอกซะก่อนแล้วเงินกลับขึ้นมารวมกัน
3: จ่ายก่อนเพราะเขาเป็นได้จะได้คืน
0: แน่ละเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันให้ออปชั่น
3: แต่ว่าบ่ได้แพงเด้อบ่ได้แพงเด้อ
0: เออไปเกิด

0: most of them have a cap.
1: Mm-hmm.
0: Like, let's say, for example, it's like $3,500 is all they, the insurance company will pay towards mm-hmm. transporting somebody. Mm-hmm. It happened in two families that we deal with all the time. They think, oh, I had this insurance, and they didn't realize there was a cap,
1: mm-hmm.
0: meaning that they only paid up to $3,500.
1: Mm-hmm.
0: The cost was like 12,000 euros to bring somebody back,
1: mm-hmm.
0: so the family had to pay out of pocket for the rest.
1: Mm-hmm.
0: Where something like what we have
1: mm-hmm.
0: is like,
1: mm-hmm.
0: you can have $100,000 in cost,
1: mm-hmm.
0: and it's covered.
2: Yeah. So เรื่องอันนี้ก็เป็นที่ว่าอันเฮามาเว้ารายการจ่ายเนาะอันนี้จ่ายสำหรับอินซูลินนี่เพิ่นว่าบ่แพง595เนาะแล้วก็จ่ายเทื่อเดียวแล้วก็ cover cover lifetime เลยเพิ่นว่านี่เนาะอันอินซูลินตัวนี้มันบ่คือกันกับอินซูลินที่ว่าเฮาซื้อเวลาเฮาไปเที่ยวอันนี้สำหรับแต่เวลาเฮาเสียหลายคนที่ว่าเพิ่นเว้านำนี่เขาจะว่าเพิ่นมีอินซูลินแล้วเพิ่นซื้ออันอินซูลินที่ว่า cover เฮาไปเที่ยวอันอาจจะมี coverage การเสียอาจจะมี coverage หน่อยนึงแต่ว่ามันบ่แม่นหมดนะคะเนาะเพิ่นว่าหลายคนที่ไปเสียสมมุติไปอิตาลีเนาะอันเพิ่นก็นึกว่าเพิ่นได้มีอินซูลินที่ว่า cover การสูญเสียแต่ว่าเอาไปว่ามาละ company นั้นได้จ่ายแต่3,500เนาะแล้วบัดนี้ที่เอาคนมากับคืนเอาศพกับคืนมานี่มันแบบ12ยูโรคือ12,000ยูโรคืออันสิ่งนี้ก็แม่นครอบครัวต้องได้จ่ายเพิ่มสําหรับเขา cover ถึง3,500แล้วบัดนี้ครอบครัวเพิ่นก็ต้องได้จ่ายเพิ่ม on top of that เอาคนเอาคนที่ว่าเขาจะหักมา
1: Mm-hmm. Thank you for that. Is there anything that you can add
3: we just have about three minutes,
1: so is there anything that you can add that we should, with regards to?
0: Yeah, you asked me a question about like what are the disadvantages, right?
1: Oh, yeah.
0: I think what it is it's not really called disadvantage, it's more the negative, right? Because
1: mm-hmm.
0: people think, look, if I talk about death, it's going to happen.
1: Mm.
0: Which is just a superstition.
1: Mm.
0: It's not true.
1: Yeah.
3: It's not true. No.
0: People, you know, deal with things that are going to happen eventually, right? And this is one of the things.
1: Mm.
0: You can't run from it. You know, you can be young, you can be old.
1: Right.
0: It's going to happen.
1: Yeah.
0: And there's nothing wrong with talking about it, right?
1: Yeah.
0: We're talking about it now.
3: Yeah.
0: So I think the people who have a negative feeling towards it, they're disadvantaged because they don't have the knowledge to understand how important this really is. Because it's a major expense in life. You know, people spend time in buying a home, right?
1: Mm-hmm.
0: They'll research
1: yes.
0: before it.
1: Mm-hmm.
0: And why not do this research when it comes to funerals?
1: Mm-hmm.
0: Because it's
1: mm-hmm.
0: going to happen. So
1: yeah.
0: do your research,
1: mm-hmm.
0: you know?
1: Yeah.
3: Kamel
1: ka vau ka anika ben samkhan ki kan.
3: Sing
1: kaan sun siya ni man ben sing nung chi wa hao bep หนีบ่พ้นเนาะมันต้องเป็นมื้อใดมื้อนึงเฮาต้องไปเนาะเพิ่นเว้าหั่นอันคนที่ว่าบ่ได้แพลนล่วงหน้าบ่ได้อันคิดไปล่วงหน้าก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าบ่ซอยเหลือเลยแบบอันเพิ่นเว้าอันหลายประเพณีแบบที่ว่าบ่พร้อมที่จะเว้าเรื่องนี้ฮักบ่ได้เพราะว่าเวลาเขาจะคิดว่าเวลาเฮาเว้าแล้วมันจะเป็นแต่ว่าสิ่งนี้อันเฮาต้องได้แบบคิดไปล่วงหน้าสำคัญนี่แพลนไปล่วงหน้าเนาะอันให้เฮาแบบที่ว่าซอยเหลือ
4: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
1: ของดีมอบของดีให้เนาะก็เพิ่นก็โทรมาหาขน้อยก็เป็นคนนึงอีกแบบที่ว่าเวลาเฮาฮู้ว่ามีคนดีๆคนมีเซอร์วิสดีๆก็อยากแพให้ไปต่อแม่นบ่ขน้อยก็ได้ห้องทับพอบมาเนาะมานวดให้ขน้อยแต่ตอนนั้นขน้อยก็ไม่ได้เจ็บปานใดแต่ว่าก็มีแบบที่ว่านักตนนักโตอยู่ยากหน่อยนึงเจ็บคอหน่อยนึงก็บ่ถึงไปขั้นที่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะแต่ว่าสําคัญแม่นี่เพิ่นเพิ่นเจ็บขาเนาะขาผู้เฒ่าเพิ่นเลือดก็บ่ไหลดี and all the stuff แล้วเพิ่นก็ต้องการเพิ่นก็อยู่ยากเพิ่นก็ต้องการความช่วยเหลือนะแต่ว่าแม่เพิ่นก็เป็น osteoporosis ก็เป็นห่วงว่ากระดูกจะหักกระดูกอ่อนอันนี้นั่นเพิ่นก็ร้องเท่าพ่อไปผลดีหลายดีขนาดเลยแบบ

0: ชื่อว่าแม่ตะกี้หันแบบเวลาเพิ่นลุกเนาะเพิ่นก็แบบข้างหน่อยนึงแบบลุกขึ้นซ่าๆบางเทื่อก็1นาที2นาทีส่วนจะลุกขึ้นได้แต่ว่าเวลาทอปพอปเฮ็ดแล้วล่ะลุกขึ้นคือวัยรุ่นนี่วัยรุ่นนี่แบบที่ว่าบ่ฮู้สึกตัวว่าโอ้ลุกขึ้นง่ายไว้ซั่นก็แม่นและโดยประสบการณ์ที่ขน้อยมีขน้อยอยากมามอบให้ทอปพอมาสัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็อยากให้อันพอปอยากให้แนะนำพอปอาจจะว่าภาษาลาวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรวมกันเนาะ
1: ขอรวมๆกันไปแล้วกันครับสวัสดีครับ Good morning everyone ครับ My name is Pop สรนันครับ I'm from Thailand ก็ในประเทศไทยผมมีวุฒิก็คือเป็นThai traditional doctor ก็หรือว่าเป็นแพทย์แผนโบราณนะครับผมในประเทศไทยแพทย์แผนโบราณหรือว่า Thai traditional doctor เนี่ย composed of 4 element ก็คือ medical pharmaceutical midwife and massage
0: midwife too
1: ใช่ครับ
0: first time
1: yeah however with the Canadian standards and everything that I have some limitation on the practice that I can do it here ก็คือเราสามารถจะทำได้ในส่วนของการให้คำปรึกษาการ consult แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการนวดหรือการ massage นะครับในสิ่งที่แตกต่างของมัสซาจทั่วไปกับที่เป็น medical Thai massage ก็คือ Thai massage เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นการรักษาจริงๆเนี่ยเราจะมองในระบบใน system มากกว่าในตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าในตัวของกระดูกหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่มีอาการ
0: อะไร system
1: system ในร่างกายเราจะเข้าใจว่าเวลาเราทานข้าวเข้าไปเวลาเรา eat เข้าไปอย่างเงี้ยครับเราจะมี energyนะครับ energy พวกนี้มันต้อง distribute หรือว่ามันต้องกระจายส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ Thai way Asian way ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือไทยเนี่ยเรามี similar pattern ของ energy pattern line ในการ distribute พวกพลังงานพวกนี้ให้มันไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ว่าเทคนิคในการในการ palpate ในการเช็คในการตรวจเนี่ยแต่ละประเทศก็จะต่างกันของไทยเราก็จะมีเทคนิคในการตรวจโดยที่จะใช้การ palpation ในการ observation ก็คือการเช็คจากภายนอกจากการสังเกตจากสีผิวจากการสังเกตจากเย็นร้อนอ่อนแข็งของร่างกายอะไรต่างๆซึ่ง
0: แบบที่ energy
1: ใช่ครับ
0: energy ที่ออกมา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะมองได้ว่าเราควรจะเริ่ม design treatment หรือว่า design massage เนี่ยตรงไหนแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยอาการเนี่ยจะไม่
0: เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้าไปปุ๊บเราก็คือต้องเช็ค access ก่อนดูว่าร่างกายมีระบบตอนไหนที่สูงไปหรือต่ำไปหลังจากนั้นเราก็คือจะ adjust ก็คือถ้าในทาง western way ก็คือให้มากลับในสู่ homeostasis ให้เร็วที่สุด
0: แบบที่ว่ามาจุดถึง balance แบบ
1: ใช่ครับ
0: แบบมันสมควรแบบที่ว่าเขาเกิดมา
1: แ
0: ล้วเ
1: ป็นไปไม่เย็นไปไม่หนาวไปครับผม
0: So you've studied with your Chinese doctor back
1: in Thailand คือมันเขาเรียกว่าไทย traditional school นะครับซึ่ง the school that I finished เป็น school ที่เป็น family school ที่ treating loyal family since maybe more than 100 years ครับ
0: ว้าว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เรียนมากี่
1: ก็คือในหลักสูตรเนี่ย การเรียนแพทย์แผนไทยคือเราจะต้องเรียน3ปี นะครับหลังจาก3ปีเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถจบได้เลยเราจะต้องไปก็คือมี internship ก็คือเราจะต้องมีเป็นเคส follow up อะไรต่างๆ อย่างน้อย at least 100 case ก็คือ100 case หลังจาก100 case เสร็จปุ๊บเราถึงจะ certify ที่จะเข้าไปสอบก
0: ็
1: คือเป็น official test ถึงจะได้ license นี้มาคร
0: ับ แม่รับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ว่าเฮ็ดเรียนหนังสือมา3ปีแล้วก็จบทหารแล้วก็ได้ไปเฮ็ดได้เนาะแต่ว่าของสลับพ่อนี่เพิ่นต้องได้ไปเฮ็ดไปเทรนต่อแบบที่ว่าเทรนแบบ real case แบบคนเจ็บคนเป็นที่ว่าไปหาแล้วก็เขาเจ้าก็ monitor อันวิธีของพ่อเนาะส่วนจะได้ overลอยเคสเพิ่นต้องได้เฮียนเพิ่นต้องได้สืบไปแปลเป็นซะต้องแย่ต้องได้แอบตอนนั้นซะแล้วก็พอเดี๋ยวนี้what are you studying to be a something a massage
1: Yes.
0: Over here?
1: In Canada.

0: Canada. Right now, I'm a registered massage therapy student at the moment. I'm on the second year, and next year I will be graduate. And on the last four semester, I also get our honors prize.
1: Honors, very good. So tell Pop Ni, khanat pun ha gama no. How many years are you here in Canada?
0: Four
1: years, no. Can I get who pun ma jat song sam pi no? ตอนนั้นพันยังไม่ได้เข้าเรียน RMT อยู่แต่เดี๋ยวนี้เป็นเข้าปีสองละโดยที่ขน้อยได้ฟังได้เล่านำพ็อป congratulations พ็อปนี่เก่งหลายจนเขาเจ้าจนเรียนหันนั้นสกูเพิ่นหันมาหาเพิ่นไปสอนต่อเพราะว่าเพิ่นความรู้เพิ่นสูงแล้วก็วิธีเพิ่นก็แบบที่ตัดแต่ง different fromของจุดอยู่แคนาดาเนาะและหลายคนแบบที่ว่าเฮียนอันนี้เห็น very interested in ของเทคนิคของท็อปพอปนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันนี้กับประสบการณ์ของเพิ่นมาจากเมืองไทยที่ว่าซอยเหลือเพิ่นถึงมาถึงจุดนี้เนาะก็อยาก congratulation พอปและเดี๋ยวนี้เห็นพอเพิ่นยังไม่ได้ RTM เนาะ
0: RMT
1: sorry
0: one more year
1: after one more year แล้วนี่and เป็นภัยที่ว่าอยากต้องการบริการของทาวพอบนี่เพิ่นก็มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า insurance cover ได้เนาะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่า lots of people have insurance that want to utilize บริการของทาวพอบแต่ว่าinsulin will cover, no?
0: That's why I am taking the RMT program at the moment.
1: Yeah. คันจะว่าละโดยที่ขน้อยได้สัมผัสมานี่โอเคหลายคนที่ว่าขน้อยสังเกตลองเบิ่งแบบก็จะเป็น accident ไปหา physio อีหยังกับแบบที่ว่าไปหา physio ก็บ่ดีขึ้นเป็นภัยที่ว่าที่ว่าอยากลองบริการจากเจ้าพ่ออันขน้อย what do you call it very confident okay ขน้อย very confident ว่าเจ้าพ่อมั่นใจว่าเจ้าพ่อนี่ซอยเหลือได้โอเคเพราะว่าขน้อยอยากมามา
2: แนะนำ
1: แล้วก็ I want to tell you a little bit more about my experience with pop not andโดยเฉพาะแบบที่ว่าครอบครัวขน้อยแล้วก็เอื้อยขน้อยมูขน้อยที่ว่ามาใช้บริการนำจากทาวพอบนี่โดยเฉพาะเอื้อยของขน้อยนี่อันเพิ่นเป็นไซอาติก right เป็นไซอาติกแบบที่ว่า
0: ลงที่ขา
1: ก้มกับบ่ได้นั่งคัตมาดกับบ่ได้นั่งพื้นกับบ่ได้แบบที่ว่าขน้อยกับเว้ากันแล้วก็หัวขวนเนาะว่าเป็นไผแบบที่ว่าอย่าเป็นไผนักแน่นเนาะก็คณะกรรมการแนะนำมหาชาวพอบชื่อหนึ่งชาวพอบนี่แบบลงแหงเอาแท้ว่าสุดเดียวเนาะแบบสุโมงเดียวได้เลย
0: คือที่แตกต่างคือไม่ใช่ว่าผมเก่งเป็นเทวดาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจในอนาโตมีของร่างกายนะครับก็ต้อง thanks to Thai knowledge ที่เรียนมาคือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโบราณที่อาจจะไม่ได้เรียกกล้ามเนื้อเหมือนที่ปัจจุบันเรียกอาจจะไม่ได้เรียกกระดูกเหมือนที่ปัจจุบันเรียกแต่สุดท้ายสุดเนี่ยมันเป็นซิสเต็มเดียวกันมันเป็นการทำงานของร่างกายเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วยิ่งต้องขอบคุณพอมาเรียน RMT ที่นี่ที่ได้เรียนอนาโตมีกับอาจารย์ใหญ่เลยได้เรียนจากศพจริง
1: ๆโอ้
0: ใช่ครับก็คือ
1: มีการเรียนกับศพที
0: ่ม
1: าซอ
0: ชใช่ครับผมเรียนที่ Humber College เรียนเข้าไปแล้วเพิ่งทราบว่าเป็น1ใน2 college ใน Ontario ที่ต้องเรียนกับ donors ที่ต้องเรียนกับศพจริงๆใช่ก็เลยรู้สึก
1: ค
0: ือแล้วพอเราใช่ครับพอเราเรียนมาในทฤษฎีในอะไรต่างๆของไทยแล้วพอยิ่งมาเห็น
1: มันยิ่งเข้าใจ
0: มันยิ่งทำให้เข้าใจว่าบางครั้งการนวดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพรสเชอร์ว่าต้องใส่แรงอย่างเดียวมันจะต้องมีเทคนิคการอะไรต่างๆเพราะว่าแพทเทิร์นของกล้ามเนื้อของร่างกายมันไม่เหมือนกันใช่ครับ
1: so I want to share with you pop specialize in

0: แบบที่ว่าอันความ special ของเพิ่นเนาะแบบที่ว่าคนที่ว่าเจ็บเป็นหะนะอาจจะมาหาหมอนวดยากเนาะครอบนี้ specialize แบบที่ว่าเราไปหาทุกๆคนได้เพราะว่าเราขับรถแล้วเราก็มีเตียงนวดที่ว่าเพิ่นอยู่ในรถตลอดเวลาเนาะอันนี้เพิ่นก็มีความภูมิใจที่ว่าเพิ่น offer service ตัวนี้ได้โอเคเพราะว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้หั่นคันเฮาเจ็บเฮาเป็นมันยากที่ว่าจะมาหาคนเก่งๆมานวดให้โอเคแต่ว่าเท่าพอบนี่ไปหาแต่ว่าเพิ่นก็มีเพิ่นก็มีขอแม่ของเพิ่นเนาะเป็นไผที่ว่าต้องการเพิ่นไปนวดให้เพิ่นต้องการแบบ minimum 2ชั่วโมงเพราะว่าน้ำมันก็แพงเวลาเพิ่นไปหันก็แบบที่ว่าชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับ
1: บางครั้งเดอะคอนดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะได้ทั้งร่างกายจริงๆไม่ใช่ว่าแบบโฟกัสแค่จุดใดจุดหนึ่ง
0: ก็แม่นความเพิ่นบางเทื่อชั่วโมงนึงมันบ
1: ่มันบ่พอใช
0: ่มันบ่พอแล้วเพิ่นก็ให้ท่านจะให้ดีเจแท้ให้2ชั่วโมงให้เพิ่นแบบกวดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้
1: ขน้อยกันในทรีทเมนต์ของผมเนี่ยครับการแพลนเข้าไปว่าไม่ใช่ไปถึงแล้วเราจะนวดได้เลย อย่างที่บอกก็คือเราต้องเช็คร่างกายต้องดูระบบอะไรต่างๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ไปถึงปุ๊บเราจะต้องเช็คเลือดลมเช็คความร้อนเช็คอะไรต่างๆเพราะว่า1มันเป็นความปลอดภัยถ้าสมมุติบางครั้งสูงอายุใช่มั้ยครับบางครั้งแก่มาเราอย่างเงี้ยนอนคว่ำหน้านานๆแล้วมีความดันมีบลัดเพรสเชอร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะเริ่ม assessment ก่อนที่จะเริ่ม treatment อะไรต่างๆเราต้อง assess ให้ชัวร์ก่อนครับอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ด้วยแต่ว่าทุกอย่างมันคือเพื่อความปลอดภัยเพื่อ safety
0: very good to know เนาะเป็นภัยที่ว่าต้องการบริการของเท้าพอบนี่ก็หูวิธีเราที่ว่าเราใส่เนาะอันแล้วขน้อยก็จะมาแชร์อีกอันที่ว่าคนที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดนำเท้าพอบแล้วเพิ่นก็คอมเมนต์เพิ่นว่าแบบใดเนาะโดยเฉพาะหมู่ขน้อยก็ได้มีเวลานึงมีห้องมาสซาจพาร์ตี้กับแมนเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาเป็นกลุ่มหลายๆคนเนาะที่ว่ามานวดนำกันโดยเฉพาะคนที่ว่าบ่ maybe they're not comfortableon one on one เนาะแล้วก็เพิ่นก็เชิญมาหลายคนห้องหมู่ห้องพ่อแม่อีหยังต้องการมาแล้วก็เพิ่นพอเพิ่นเรานวดเป็นคือเป็นบล็อกเลยเป็นเซสชั่นเลยเนาะthe last two session that you have on Sunday
1: ครับ
0: yeah
1: this coming Sunday
0: มีคนตื่นหมอ
1: 6ชั่วโมงกว่าที่แล้วก็ดีตึงมีก็คือแต่ละคนที่มาอาการก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นมานานหลายสิบปีอย่างบางท่านก็มือชาขาชาอะไรอย่างนี้มาเนื่องจาก position ในการนอนในการนั่งในการใช้ชีวิตต่างๆบางทีถือโทรศัพท์ขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลอยู่แล้ว
0: I'm bad with โทรศัพท์เล่นเกมตลอดเวลาแล้วก็เหนื่อยกล้าม
1: ก็คืออย่างที่ผมไปนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่จบเราไม่ใช่ว่าจบเลยแล้วก็คือเราจะต้องมี
0: maintenance
1: ใช่หรือว่าเราต้องมี some advice ว่าจะถือโทรศัพท์ยังไงจะ sleeping position ยังไงให้มันเหมาะให้มันสปอร์ตกับร่างกาย
0: แล้วให้พับแนะนำถือโทรศัพท์แบบใดที่ปลอดภัย
1: ถือโทรศัพท์ ควรจะมีอะไรซัพพอร์ตอยู่ข้างใต้ข้อศอกหรือข้างใต้แขนไม่ควรจะถือให้ลอยอยู่นี้เพราะว่าถ้าถือลอยอยู่นี้ปุ๊บช่วงใต้รักแร้เนี่ยจะตึงนะครับลองนึกภาพถ้าสมมติเราถือโทรศัพท์แล้วมีหมอนหรือมีอะไรมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยมันจะช่วยหลับ
2: ถ้าเราถืออย่างนี้แหละ
1: ถ้าเราถือเราก็เหมือนเราโหนอะไรอยู
2: ่ใช่
1: คร
2: ับ
1: แขนเราก็จะตึงโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: แล้วข้อมือ
1: บางครั้งเนี่ยเราถืออย่างเงี้ยถ้าเรามีอะไรมารองเขาเราซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได
0: ้
1: นะครับไม่ใช่ว่าถือรองตลอดเวลาก็คือวางไว้ขอบโต๊ะขอบเตียงหรือว่ามีหมอนมีอะไรมาช่วยตรงเนี้ยมันก็จะลดการเกร็งของข้อมือได้นะครับ
0: และพี่ชอบเล่นเกมเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่พี่ใช่หมอน
1: สิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆหรือว่าเป็นห่วงมากๆการใช้มือถือเนี่ยข้อมือเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นค
0: อ
1: เนื่องจาก positioning เวลาเรามองมือถือเราใช้เป็นนานๆเราจะก้มโดยที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากมือถือเราหนักแขนเราถือมือถือไม่ไหวเราก็จะเอียงลงมา
2: มันจะไปถึง

0: ช่พอเอียงใช่ใช่ครับพอเอียงลงมาปุ๊บเราก้มคอสิ่งที่ตึงคือรอบๆคอไปถึงหัวไหล่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง
1: ว้าว
0: ใช่ไหมครับ
1: ปวดตรงนี
0: ้อ่ะอันนี้คือมันอยู่ที่เราเซตอัพต่างๆบางครั้งเราใช้บางคนใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก้มเงยมากไปกับมอนิเตอร์บางครั้งขับรถposition ในการนั่งเงยไปก้มไปมันก็มีผลสุดท้ายมันก็จะมาเข้าที่คอเพราะว่าเราจะมีกรุ๊ปกล้ามเนื้อที่มันเริ่มจากตรงเนี้ยค่อนข้างไหลมาก
2: แต่รูปนี้แก้ได้ใช่มั้ยคะ
0: ได้ครับมั่นใจมากครับ
1: เนี่ยกลับขึ้นไป and story and ที่ขน้อย and share นะเนาะมูขน้อยนี่แบบที่ว่าเพิ่นไปตอนนั้นไปแบบนวดเริ่มนวดระวัง 10:00 ตอนเช้านี่เนาะแล้วตอนนั้นมีแต่หาคนนวดแบบบ่ฮู้แบบใดที่ว่าไปเลยไปเลยพอบจุดไปยูฮอด 1:00 หรือว่า 3:00 พอบ
0: 1:00
1: 1 AM
0: ใช่1 AM of the next
1: morning 1 AM of the next morning เนาะอันนี้มันก็หนักใจสำหรับหมอนวด
0: ใช่ไหมครับได้คือบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่านานๆมันต้องไปทีหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าก็คืออย่างทำร้านอาหาร
1: yeah.
0: ที่วันนั้นร้านอาหารจะปิดทั้งวันก็คือจะเรียกไปเลยแล้วก็ พนักงานทั้งร้านก็ต่อคิวกันมาอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: ก็ได้อยู่ ได้อยู
1: ่แอนนาหมู่ขน้อยเนาะผู้นัดเพิ่นไปเพิ่นโชคไล่ได้พบคนสุดท้ายว่าซั่น
0: อ๋อกลัว
1: ขนาดเพิ่น
0: กลัวไม่มีแรง
1: แอนละกลัวญาติว่าบ่มีแรงว่าซั่นคือเพิ่นก็คิดได้เนาะโอ้ยโชคไล่ได้แต่ว่าเพิ่นได้มอบเวลาของเพิ่นให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นเป็นแขกเนาะเพ
0: ิ่
1: นก็เลยแบบที่ว่าสละเวลาใครจะไปก่อนก็ได้เพราะข้อยจะอยู่เฮือนนี่แหละข้อยไปตอนใดก็ได้เนาะโชคไล่ได้พบตอนสุดท้ายว่าซั่นแล้วเพิ่นเว้าให้บ่นึกบ่ฝันว่าซั่นว่าพบเพิ่นจะนวดให้คือคนทําอิฐอยู่อันการนวดเพิ่นเนาะก็เป็นจุดนึงที่ว่าเพิ่นแบบvery impressed with pop ว่าซั่นกายนั้นมาเพิ่นเจ็บหยังกะเพิ่นขับรถไป2 ชั่วโมงไป2 ชั่วโมงไปหาพ
0: อ
1: บบ่คิดหาคนใหม่หรอกคันว่าคิดหาแต่พอบเวลาเพิ่นเป็นเนาะแล้วขน้อยอยาก we want to talk about his life purpose เนาะอันนี้ขน้อยก็เคยเว้านําพอบว่าซั่นนวดเก่งๆแบบสิอาจจะแบบที่ว่าไป sports team หรือว่าไปบอลที่ว่าแบบอาจจะได้เงินหลายๆแบบที่ว่าอาจจะดังยอดมาซอชนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นก็มี skill set แบบสั้นได้ขน้อยก็ถามว่าบ่สนใจว่าเรื่องนี้พ
0: อถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่คือพอเราได้เข้ามาช่วยคนอื่นพอเนี่ยที่เราขับรถไปหาคนอื่นที่เขารอเราอยู่ที่บ้านเราไปนวดให้เขาลุกขึ้นมาได้เขาบอกขอบคุณเราเขาทำอาหารให้เราผมเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันต่อชีวิตเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเขาแต่คือเหมือนเขาก็ช่วยเราให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมนวดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่ในค่ายนักมวยนะครับนวดนักฟุตบอลนวดคนพิการแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าคือการได้ช่วยคนที่ไม่ได้มีโอกาสบางครั้งคนที่พิการติดเตียงใช่ไหมครับไม่สามารถไปหาหมอนวดไปตามคลินิกหรือตามที่ไหนได้การที่เรามีเซอร์วิสหรือการที่เราไปบริการอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไกลมันเหนื่อยแต่ว่าแต
1: ่
0: ละว
1: ัน
0: มันเราหลับแล้วเรามีความสุขนะครับ
1: ดีมาก
0: ครับ
1: That's what I'm impressed with Pop is honestly you know what we share common life purpose that's why ขน้อยภูมิใจที่ว่าฮู้ว่าพอบคิดแบบซี่ค่ะนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าบ่มีหลายหมอนวดที่ว่าคิดแบบสั้นเนาะบางเทื่อก็เงินคำสำคัญแต่ว่าสำหรับพอบนี่ความมอบโอกาสให้คนอื่นโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่าออกมายากแบบที่ว่าเจ็บบ่มีคนอื่นที่ว่าพึ่งพาไปฮอดแต่ว่าพอบเราภูมิใจที่ว่าเรามอบแบบนี้ให
2: ้สวยเหลือซะนั้นเน
1: า
2: ะ
1: แม่ละ
0: มันก็คือเวลาเราช่วยเขาอะเราก็จะได้อะไรกลับมาม
1: ัน
0: ก็จะได้ appreciation อะไรกลับมาเราก็สุดท้ายเราจะได้ benefit ที่ตรงนี้
1: แม่ละ

0: Yes. So, Pop, what are the common thing that people go to you
1: for? Office syndrome ก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อกี
0: ้ Carpal tunnel
1: yeah. แขนปวดคอปวดก็คือการ positioning ในการนั่งในการนอนต่างๆนะครับอาจจะเป็น stiff neck ตอนเช้าตื่นมาคอเคล็ดตกหมอนเนื่องจากบางครั้งใช้หมอ
0: น
1: หร
0: ือ
1: ว่าแข็งไปหนาไปบางไปอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้เราตื่นมาคอต่างๆอาจจะตึงได
0: ้
1: นะครับ
0: แนะนำแบบไหน
1: แนะนำก็คือว่าอย่าเพิ่งไปกดนวดแรงนะครับอาจจะใช้ความร้อนก่อนอาจจะค่อยๆหมุนmobilize ช้าๆก่อนเพราะว่าบางครั้งอ่ะคอเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟเนื่องจากว่ามัดกล้ามเนื้อหรือมัสโซมัดสำคัญที่ส่วนใหญ่เคล็ดเนี่ยข้างล่างเขาจะมีเส้นเลือดที่มันขึ้นไปสปลายสมองอยู
0: ่
1: บางครั้งไปกดหนักหรือว่าไปขยี้แรงอะไรเงี้ย
0: จะปวด
1: ใช่มันอาจจะส่งผลอื่นได้หรือว่าอีกอย่างที่ไม่แนะนำเลยไม่แนะนำให้รีบ
2: Programming for Toronto Laotian speaking community can be heard every Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
3: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
4: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Cambodian program on AM 1430 Fairchild Radio.